0: la papà e io lo da.
1: Anca tu tanto ammalia. Non devi show anca. Lei che devi uo anca. A chi mi conca e tenga della. Ti show anca chaka. Ti show anca chaka. E poco pa' cosa che è. Poco pa' cosa che è. Poco pa' cosa che è. E poco pa' cosa che è. Poco pa' cosa
2: ตัวป้าบังกะตาฝาลอทะเลงอทะเลเกเกงอผู้สาวหาดันอิงอปิลินบะดันดันกออังกะดะเดงอะดูฮาดูฮาดูอะอันโตลาอุตมันจียาจุซียาวางบาจากะวางอังคังลากีลากีอิงกะบุลยาปันนะ